ีนนกันวินได้ปุ้ยเก่าอินได้หักคิดหักยูรนมักบาดิวอุลอากุกันอูนาชีมุงยุกหันอุญญาอีเก่าอากุได้ยุ่งปะไรปะไรกันดิลิกายุอีเก่าอินได้นักบุกมังมาให้อีหาตัดปุ้งตานันอุเนียงมังอังคาลีไปบูชาอินได้อายาวอินเจ้าคุ้มปานตูชาอังบุกมามุกุมาฮีมุกที่ลาวันตาอังบุกมามุกุมาฮีมุกที่ลาวันตาอังบุกมามุกุมาฮีมุก